ยังเมื่อเรือหมดทีผู้เปลี่ยนวันกลามูฟีลัลกายังอุลามเมตมูฟีลัลกายัง